0: Population of penguins in the world, but not all penguins live in snow and ice. Some can be found waddling along the balmy shores of southern Africa. But in the last century, populations of the endangered African penguin have plummeted, due in part to human disturbance, egg poaching and climate change.
1: On Dyer Island in the 1970s, there was about 23,000 breeding pairs. At the moment, we're counting about 1,100 breeding pairs. It's quite a severe collapse.
0: In 2016, the African Penguin Nest Project dived to the rescue, a coordinated effort between Dyer Island Conservation Trust and other organisations. Its mission is to design and deploy artificial nests that give penguin parents a safe and cool place to raise their chicks.
2: I'm Max Foster at Buckingham Palace in London. This is CNN.
3: All right, we're continuing to follow the breaking news right now. The first survivor has now come out of that flooded cave, and we have just learned that the rescue operation to bring the remaining four men who have been located out of the cave has been suspended, at least until tomorrow. The team will regroup, review their plan, and continue the rescue operation, we are told, tomorrow. Will Ripley is on the scene for us. He's been watching all of this unfold. So what else is going on, Will?
4: Hey, Will, so Kocha is on the line right now with one of the Thai rescue divers. He's actually on speakerphone right now, so I'm going to let Kocha translate what he's just told us.
5: Sure, okay. Okay, let me translate that. He just said, "Ajahn, you're counsel, Anaka." He just said that today's extraction activities will suspend for tonight. They will resume again at 9 a.m. The reason is that all the divers and rescuers are very, very tired. So the guys that he retrieved today has some problem with his hands and foot because of it's been in the water and damped area for a long time, and he has some problem at his stomach. Let me ask the name who was the first one who left.
4: Yes, right? Yeah, let's find out his identity.
5: เขาชื่ออะไรนะคะอาจารย์วันนี้คนที่เขาออกมา
6: ชื่อมืดครับผม
5: ชื่อมืด
6: มีมืด
5: ชื่อมืดมีชื่อนามสกุลไหมคะ
4: You're seeing in real time what we normally would do on tape, but
5: okay.
4: This is the miracle right here, the translation power.
5: Yes, his name is Mut.
4: Mut. Uh-huh. Okay, and what do we know about Mut? Is he a father? Is he married? Do we have any details about him?
5: Okay. He's a son. He is single and he's with his parents.
4: Okay. The call has just dropped, so I'm trying to redial the IFB line now. So if you can't hear you, Wolf, but if you can still see and hear me, I'm just trying to call back. Can we ask him about the other four? What is their condition and what is the timeline for getting them out? Is it going to happen when there's daylight?
5: This
4: call's not working.
5: เดี๋ยวอีก4คนที่เหลือนะคะสภาพอาการเขาเป็นยังไงบ้างคะแล้วเราจะเริ่มนําเขาออกจากถ้ําได้ประมาณเท่าไหร่กี่โมงพรุ่งนี้หรือว่าเราต้องมีแผนการมากขึ้นมั้ยคะ
6: ทั้ง4ท่านนะครับมีภาวะการป่วยเจ็บจากการที่อยู่ในโถงถ้ํา
4: Okay, I'm back.
6: ทั้งการป่วยเจ็บจากทางช่องท้องนะครับมือเท้าเปื่อยหลังตกสะเก็ดนะครับแล้วก็มีอาการไอนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่บางท่านก็ยังมีโรคทางเรื่องลำไส้ด้วยนะครับเนื่องจากการที่ไม่ได้ขับถ่ายนะคร
5: ับได้แป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงโอเค four of them started to have someIllnesses already. Some of them have like stomach issues. Some of them have skin issues, and also the skin at their hands and their feet have some problem because they've been in a damp area for a very long time. And some of them have intestines issues because they didn't go to toilet for a very long time.
4: Man, so when do they think they might be able to get them out? It's in the morning.
5: Mm-hmm.คิดว่าจะเริ่มนำพาของ4ท่านเหล่านี้ออกมาได้อีกเมื่อไหร่ประมาณ9โมงเลยไหมหรือว่าจะต้องมาวางแผนกันก่อนคะ
6: ในการลำเลียงออกมานะครับเราคงต้องพิจารณาเรื่องของความรู้ความเข้าใจของผู้ประสบภัยร่วมด้วยนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ในระหว่างการลำเลียงเพื่อความปลอดภัยของผู้ประสบภัยถ้าเกิดว่าผู้ประสบภัยเนี่ยยังมีอาการในระหว่างการลำเลียง
4: I can hear you guys
6: เราก็คงยังต้องใช้เวลาอยู่กับเขาก่อนนะครับจนกว่าเขามีความชำนาญ
4: This is a diver who's inside the cave right now
5: Okay so he explains thatThey try to start their job in the morning, but it's also pretty much depending on the understandings of these survivor, the remaining falls. He has to see that, you know, how much the survivor understand the procedures diving out of the flooded chambers. So he cannot say for certain if there will be more tomorrow, how many people would be ready to come out.
4: What's the plan if we get heavy rain, which has been the forecast?
5: ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกจะทำอะไรยังไงดีคะ
6: ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกเราจะประเมินจากสภาพความหนักเบาของปริมาณน้ำฝนก่อนนะครับว่าจะมีน้ำเข้าไปเติมในพื้นที่ในโถงถ้ำเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพื่อความปลอดภัยของทีมปฏิบัติการครับ
5: It depends how heavy the rain would be. If it's very heavy, they may have to stop for the day. But it's the most important thing is the safety of the rescuers and the rescue divers themselves.
4: And what about the status of the two who are missing? Any new information on that?
5: อยากทราบสถานะของอีก2ท่านที่ตอนนี้ยังตามหาไม่เจอนะคะตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
6: ในขณะนี้ผมได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลที่เคยเข้าไปนะครับแล้วก็เครือญาติเป็นข้อมูล3ฐานเชิงการวิเคราะห์นะครับได้สเก็ตภาพร่างแผนที่ที่จะทำการค้นหาแล้วนะครับซึ่งพอทราบแนวทางเป้าหมายแล้วแหละครับ
5: mm-hmm.
6: จะห่างจากจุดที่พบ5ท่านที่อยู่เนี่ยนะครับ
5: mm-hmm.
6: ไปประมาณ25เมตรซึ่งเป็นพื้นที่
5: เราหวังว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นเนาะโอเค
6: หวังว่าจะอยู่ตรงนั้น mm-hmm. แต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงอยู่อย่างนึงว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำที่ต่ำกว่าจุดนั้นด้วย
5: mm-hmm.
6: นะครับซึ่งมันจะเป็นแนว45องศาเฉียงลงไปค่อนข้างเยอะ
5: 45องศาเลยก็คือยังไม่เคยเจอครับ so basically they haven't had any contacts with the remaining missing two people and also but he suspect that the area where the two might be would be about 25 meters away but the challenge would be that area would be even lower than the place where the five were found originally
4: do they think they could still be alive those two who are missing
5: เป็นคำถามที่ยากมากเลยแต่ต้องขออนุญาตถามว่าคิดว่าทั้งสองท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ
6: เราเองก็ไม่กล้าการันตีครับหากถ้าจะดูจากสภาพของแผนที่แล้วเนี่ย
4: so coach is speaking with one of the Thai cave expertsHe actually was involved, took a lead role in the 2018 rescue of the wild boar soccer team in Thailand. So Thailand and Laos are very close neighbors and friends. They have almost a familial relationship. They share a lot of the same culture. So the Thai experts raced over here to work with the Laotian authorities. And this is one of them, one of the most preeminent cave rescue divers. What did he say?
5: He says...I would say it's going to be very, very difficult. He says that from the area where they found five, they needed to like dive about 27 meters to 30 meters to get to them. So the remaining last area that they hope to see is that they still continue to dive another 25 meters. And all the flood would come from the entry. We all were stuck there. So I...He says that the chance might not be very like well forecast for him.
4: The chances aren't good that they are still alive at this point, 10 days without food. Yeah, ask me if there's anything else important he wants people to know. And I'll ask you guys, if you have any questions you want us to pass along, we can ask him while we're on.
5: อาจารย์มีอะไรไหมที่อยากให้คนทั่วโลกรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการนี้หรือมีอะไรที่อยากแชร์กับคนทั่วโลกบ้างคะ
6: ภารกิจคำว่ากู้ภัยเนี่ยพอมาเจอเคสนี้นะครับมันเป็น
4: I know we have a very long delay here, so I'll just explain where we've moved to. We were at the kind of main access road to the cave earlier. We had to stop broadcasting from there and tear down very quickly. We're now back staying at a small guest house, which is essentially the only guest house in this area. A lot of the rescue divers, including the one we're on the phone with, actually are staying here. And so at some point in the coming hours, we expect them to come back from the scene, and we may actually run into them here at this location. But right now, they're all still on the scene at the cave. I believe she's actually speaking to you, and he might still be inside the cave or just out of the cave.
5: Okay, he says that this is one of his most difficult job that he has to do as a rescuer in his entire career. A lot of delicate